บิกขึ้นทางทะเลได้นะทะเลเดี๋ยวลูกหนูอยู่ตานาโพลาจะมาแก่ไฮยามเกาะๆได้นะไฮยามเกาะๆได้นะสิปาลิมาปาสีกาซาปาสีฮัลโหลปาสีโลมานมนัวโตโยโอ้งแมงบวกบางเกกมานี่บวกบางเกกมานี่ปีจีปันตาโมยังตันตังอยู่ดุนาบวกเลยดักโดสูตันตังดวงปักไปนี่ปงสาบวยบวยลาติหมอกโมยังมะลูสลันแตงโบนี่โบวงสลันติกสันติงตะนงโบนี่ปะไหลอาวาดตันตังสลาใดลาละมันกวากบุกิดบุมงติงอี